าตัลิมาติลูอัจีลูดสักโซจินนาติเวลาตุสังมาอย่างนาตตมอนิสไซสักกุนอีเลยเราตูดเตสักโซแกนาชนิลาวชาวกันนนวุงมิพิวัลเลเปนิกปัตมศิลาลึกแกนาบลุงนตมานิกิวัลเลมิดอัมมาเกจังมิวนิสังนาตัมสังนาตัมมาลุตัลูตุงสุลาเมกิตซีเดือดใส่ยักษ์สัมิน